0: นาเอนาเราไปได้ยมจุบตุลุมบาจึงแต่งแต่ซุยจังบาสตั้งคือปกายเมนเตนครองกาเก็บสมกัดครองกาทั่วเอียงนึงกึดทับเรียกรอบ
1: ปัจจัยในสมัยจงกรอยเปรียนึงเลิกลามในเรียสมรางมวยได้นึงรุ่งมอมจุบตรงตุบใบเชียชุบปัญหาโดยลูกโยบโดยทินเดลโดยจอห์นไวคลิฟโดยจอห์นฮาสก็ได้ตุบใบจะเกิดเดินเจ้าเจงปิศรกเจงรูปเกตามสำลับหรือก็นั่งจูบประเทศนั่งเอาไว้ก็ได้สิ่งใดสลายในวักเกตแต่ไม่ยังกดคือจะมวยนั่งเปรียตุบใบจะสตังทุบใบหน้าก็ได้ก็จุมโฮหรือวักเกคือเรื่องมอมคือเกโชนั่นเลยจุมโฮในเปรียบตัวรบตรงหายตุบใบจะรุนโลกรบสตังบกอย่างหน้าก็ได้ก็ทมอครึ่งนี่มันอาจจะเลยบานได้หายเรื่องสมรังระบบเปรียนังสมัครตรองจมวยนังเปรียนังกรุบกันไลน์ในเกตเตอร์เกณฑ์นำประกันจะบับตำรวจระบบเปรียดอยมันควักควายปีชีวิตคนไหนสักได้จมเนื้อระบบเกตเตอร์เปรียกูนังจะเริ่มบ่มพอดหายร่างมอมบ่มพอดกูเกณฑ์นังเงินกำหนดดุจโมเสจังได้เชียมัดแผลจมวยนังเปรียหรือก่อดุจไดดาวิดได้คือเชียร์ก้นระบบเปรียหรือก็โดยอับราฮัมได้เชียร์ได้ในเย่จมวันนึงเปรียบตัวสักได้จมเนื้อได้ยังเคยนึกคงเปรียของปีนึงตรเรือประตูลางมาวิ่งฮาเรียระบบเปรียนึงคลายได้เชียร์สมอวันตัวแต่จังใจได้พลื้อได้ไปพบโลกดองเงินนี่มันอาจเป็นลบบาน
0: ให้เอาไว้แต่ทั่วไอ้ปุกวนแต่อักเนียนุ่มมีนสิ่งใดจมเนื้อระบบปฏิสูบมีนจมเนื้อตะลือปฏิสูบกันในคลังให้มันอายกลุ่มรถมานุ่มคือปกติมีนจมหนุ่ยมีนในจมหนุ่ยได้ใจจุยกดปีมวยไงเติมมวยไงบ่าคือเปรียวิญญาณบริสุทธิ์การศึกษาเริ่มต้นแล้วตัวคล้วนให้หนึ่งการอัติสถานบ่าแต่อันนี้ให้คือเชี่ยการได้ทั่วอ้อยปุ่นลือว่าปกติเนื้อแต่พลือแต่อันนี้ให้คือทั่วไอ้ปุ่นดึกบาปกวดนั่งบานจังแต่กันเนี่ยดัดเตยเดินเอาจุ่มวิ่งมนุษย์เต็งอ่อนน้องบานอสัปดาห์นี้ยังบานเรียนอัมพีมีเรียนได้สำคัญในใจอัมพีมูลฐานกรึในการกบโกรงบ่อเปรียบบ่ายังเคยท้าทั้งให้สับบ่าเป็นญาติบ่อเปรียให้หนึ่งศึกได้จุ่มนื้อเจอตะลือเปล่าคือเจือกาเดเปรียตรงจังอ้อยยังทั่ว
1: บ่า
0: จังยังเคยท้าทั้งให้สับบ่าคือเจียมูลฐานกรึคือจะคือเจียกรึในบาลังบอเปรให้ปัญญาตบอปรองคือเจียไว้ได้เปรตรงออยยิงกรบตามเจียไว้ได้เปรตรงจังออยยิงนึกจำคือนึกจำปีไทยบอรีบอรีสดให้มุ่ยเตียดคือออยยิงเทือตามเปรอองขยมสังคมท่าปุกไม้บองโปนดังนี้บานยลอัมปีมูลฐานกรึในการกบกรงบอเปรลำดับมีเรียนนี่ให้ขยมบาทสมออกคุณให้สมตรงจัดดำเนินติดทันบัดในกรรมทีมต่อคืนนี้อภิวิดาพิวตรานึงปริวิญญาณบอสต์ได้ประมิจักกนกุธันสู้ประองไงกนสมติทานสำหรับเปรียบเลยไงนี้สมประองจุยกงนุตุบงกรมต่างออกคืนนี้ดำเนินตุบงกรมทั้งนี้บรรยบบรรเทาบัมปีบัมนองพระเทพบอองให้หนึ่งออกคนออกคืนนี้บรรนึกจำบัมปีบัดปัญญาบอบองให้หนึ่งไงจบสำหรับบอบองผ่องได้ประองไงกนสมอภิวิคุณอภิวองกนสมติทานคำกรรมจักพระเยซูคริสต
1: ์อาเมน
0: บ่าขยมบาทสมออกคุณสมจุ่มดิบเดียสมเปรียประเทียนโปเขียนบัตรสมกรบจริบสูดอลเลครูในครูปุ่มไม้บางโปนให้หนึ่งกรมจุ่มนมบอกเปรียในไงนี้เขียนบัตรเปรมสาย
2: ให้เขียนบัตรเชนันมาดอก
0: ไงนี้ผมได้ยืนหนึ่งเติมเหมือนต่อเนื้อเมียนบอกยืนคือเนื้อเมียนตีดับใบเดมียนจุ่มนองจึงท้าเปรียเมียนปริจุ่มรูบ่าจึงมุ่งหนึ่งจับประเดิมสมปุ่มไม้บางโปนออกนี้สรุปจัดดับใบหนึ่งอาทิตย์ทานที่มวยยืนออกนี
2: ้บ่าสมสรุปจัดอาทิตย์ทานអពរវបេតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អគុណត្រង់សម្រាប់ពេលដ៏ពិសេសនេះដើម្បីមកសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបេតាសូមត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មករំលឹកកូនកូនទាំងពីរហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់អំពីអត្តន័យដ៏ពិសេសដែលមាននៅក្នុងខទាំងនេះបេតាសូមត្រង់គង់ជាមួយកូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ
0: ាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក16ខ6តែអ្នកនោះនិយាយថាកុំអោយភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាមករកព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតដែលត្រូវឆ្កាងទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយ

Nate để mơ khơi nhộp bố miên mô prap chết thả trơ tờ tù dốc ở rư mân tờ tù dốc. Khơi nhé. Nhi dân khơi nhộp nói lại cái này thỏa nâng. Bộ mán tháng ngày này bộ sân bà bông ôn bàn mơ miền Tây và Lía bàn mơ bàn đài anh sẵn cùng nụ dương nâng khơi dương nâng lư bịa để kê prao thầm mây bịa miền hỏi để kê mình bàn thua ai là bầy đối để kê dốc màu prao lẹ cả nạ mút tao đo nẹ để sẵn đạp nụ cứ chả rắc ơi cô tổng vớ rồi bọn nẹ miến nâng chả rắc tổng vớ rồi bọn nẹ cỏ cho mình chả bảo rộng bảo màn thế vì prú về miến chùm nói về chùm miến nâng chùm nói á về chùm miến xâm đách lô cô ban chô tơ cai xâm rùa lùm o nâng nông ở rương nâng đó cỏ ơi mà tiết cô bái chì mình pra bịa tha nẹ miến mình prao bịa tha nè cỏ, tại còn prao bịa tha cỏ lô thốn, anh nâng cỏ lô sàn, nhóm tôi chỉ riêng, ấy à, nhóm miệng thốn này ra nè, nhóm gì bị cỏ lô, nhóm bịch bọc đây nè, và lấy sau chuẩn tịt tới cho, chẳng việc đâu chỉ thay em tư, chẳng thôi ở miền ca mình bên chợ chỉ sàn, cái này nè, nhóm chưa tha cái này nè, cứ đôi ข้อมวยในขนงประกันปียูฮานจะปุกปมบุญข้อใส่สับโดยขณีเมียนจะรักโดยขณีในตรังนี้คือจังในเยธาเกบานริกุนไฮสนับลือเปี้ยในเกริกุนไฮใบแต่เชียปราบคลุนไอ้ท่าอัดไอ้เนี่ยขย่มทั่วไตรอาถอนนี่หายได้จ้องในเยธาพลื้อโดยจิตควะไปสู้พระองค์ตรงชลอยตอบในคอสายสมุยตรงมาเมื่อบรรทุลตะเกธาบาสันจีเนรกเนียควะแมนนูเนรกเนียอัดเมียนบาปเตะงอนงอนแมนเต็นตายไอ้เลยนี่เนรกเนียอังถาพลื้อบานจีเนรกเนียนึกมีนบาปนึกลายบางคนจิตที่สลายนึกบุคคลบอกเปล่ายื่นกับรอเคืองมนุษย์ได้ปีกาพเนจแต่เธอเรื่องอักระแต่เธอเรื่องโคเคอร์แต่เธอเรื่องสหายยุงขนองยื่นมันได้เคืองแต่กับรอเคืองหรือก็มันได้เคืองในเนี่ยเนียนพนัยพลื้อเทเนี่ยอาจทั่วเรื่องเตียงอ่อนนุเนี่ยอาจทั่วเรื่องเตียงอ่อนนุเรื่องนี้เปรียบเทียบอย่างทมบ่มพอดเตลเลอบ่รอดได้ปีกาพนัยปีกำนัดอ่องกุยสมเตียนเนื้อตามพลื้อชิมุยนังปุ๊บ่นดึกนังปุ๊อาจาปุ๊พาริซีเนื้อที่นี่ได้กอดอังคลุนกอดทาเจเนี่ยได้เมียนจมเนี่ยดังปุ่งปุ๊บแต่บ่ยืงต้องเอาคณีไปจารณาเมื่อผู้กวาดมีนจำแนกดังพวงผู้แม่นแต่เปี้ยแต่กวาดสู้ไปสู้วิ่งคือชี้สมนูอัศลทอมแมนเทนตายยืงเขยมควักได้หรือตีสมนูกวาดสู้ตายยืงเขยมควักได้หรือตีสมนูนี่แมนเทนนั่นแมนสำหรับเนี่ยเจ๊ดังสู้เลยหายเนี่ยสูนี่คือจีบปุ๊อาจารย์ปุ๊พาราซีเด็กกอดจีเนี่ยเรียนโซดบานขปุ่งขปุ่งจีตีบอมพอดไอ้เรื่องในที่นี้คุณจ้องไอ้บอมพอดดอกเนี่ยบานปิจารณาเรื่องตั้งปีหนึ่งปิจารณาจ่อปิจารณาจ่อชมชูบเรื่องชราอันได้ขยมปีบาหนึ่งนี่เย่มาดองมวยมาดองมวยอ่อยอ่อนนะปัตย์เรื่องน่าได้เต้าชิมมวยนึงขยมเลิกเมาขยมหนึ่งนี่เย่
រឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកអាចារ្យពួកប៉ារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបារោះសុំទានដែលពីការភ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចហៅបារោះសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបញ្ជាក់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចុងក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបារោះសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពីនិតពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិយអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនទែនខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងខឹងយកតែមែនទែនថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបងរៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយ៉ាងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតថាខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់អេចាយហើយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់មានការរៀនសូត្រពងពោះ

รื่องนี่คือจะเรื่องแต่งยังแต่งออกเนี่ยได้ได้เติมมือเรื่องแต่งหนึ่งสมัยแต่พระกัมพีปราบยางโดยชนะหายก็ได้แต่การเมื่อเคยระบอบมนุษย์ในครั้งเรื่องนี้เกิดเกิดใจอะไรคำสู้บางปอนต้องออกเนื้อท่านเด็กน้องสโลคมาตามนุปมาเนี่ยได้ชื่อแต่เลอเปรียได้เปิดประกอบให้ปมาเนี่ยเดียดได้เกมเมอร์เคยเอาไว้ได้ยื่นกับพงแต่อันนี้ถ้าจะเรื่องเปิดประกอบสำหรับเกวินตาสอบไทยนี่กับเกย์สอบไทยกับพงแต่ดอดได้ดอดเชิงหนึ่งทเวกกาไว้ในน้องการูนาระบอกเกต้องออกเนื้อบ่าวตัวเปรียกัมปีบานใจฉบายังโดยชนะหายก็ได้ประสูพระองค์ตรงเมียนบรรทูลถ้าพระองค์บานบังการตีเมฆหนึ่งแผ่นใดปัญญาตาเปี่ยนนี่เปรียบรรทูลนี่ตาเกี้ยชื่ออ้อจังบานเรื่องปีในที่นี้ตาบองปนทำไม

นั่นคือเรื่องได้แล้วในครั้งกับปีบานใจถ้าพระองค์เจียนเนี่ยได้มังกรเตยเมย์หนึ่งแผ่นใดพร้อมเตียงระบอบสอบสารเพื่อเนื้อทานเตียนุพองแต่กี่มือเคยยังไม่ได้ปรักมันเมียนพระองค์พร้อมมาเนี่ยกอดมอบเตียกยมอ๋อแล้วไอ้ก็มันโดยจะทอมเชิดได้ไอ้ก็มันโดยทอมเชิดได้ก็ท่าขนาดยื่นตะการมาเส้นตะเจี๊ยดอกเป็ดเด็กมาเส้นเจี๊ยอยู่ดอกสุดครุ่นซ้อแล้วก็มาเด็กหนึ่งกลายมาดองใบเงือพองใบเอพองดอกเงือบล้างโดยสุดครุ่นช่างบ้านยีปีมาโฮปอาฮาช่างบ้านยีปีไอ้ที่อันนึงเวตาหายอ้อยบองพองดอกนี้บานเมื่อหนึ่งปีจานาเตแต่เรื่องนี้ก็ย้อมมาตะเจี๊ยชิมุกช่างก็จังปราบยมทำไมรุมลึกช่างทำไมเมียนเอาไว้ละอ้อเชียงระบอได้เปรียบังคาตีตั้งหาลมันสิ้นตะเจียฟัดแต่จิกาไก่ชัยดำใบสมรู้ตะดอชีวิตแต่ปปนเนื้อเป็นนาได้ชีวิตโจดอลกะไรนึงให้เงียนนึงระบอเตียงอ่อนเนื้อควาอัดบานตีควาอัดบานตีเปคลายยังเคยกอดเมาปีกับไล่เนี่ยกอดทรวบสับสรุลยังทากอดกลางกอดกอดรึกปั้นแต่กอดยินได้กอดยินหนึ่งมาฮบกอดยินหนึ่งเพียบสับสรุลได้เมียนบองปอนมวยจำนวนส่งใบแต่ปะกนจางหางก็บัดเจิงอัดเจงได้ทรวบปะกนอังคุยขยมมันดังทาพิจารณาแบบไม่ได้ปัญญาตมลอบระบอยเยิ้งถั่วเยิ้งยินเตือนหนึ่งเพียบงี้สู้ในขนมชีวิตระบอยเยิ้งมันแหน่มันแหน่ได้ไปคลายเยิ้งเท่าสนอกอดนะเด็กอับต่างหากปัญญานุกคือเรื่องมุ้ยได้เยิ้งตะกอดละอ้อตะวินดอกเปลเนะได้มีนมาเส้นตะเจ้าเคยเนะได้ต่างหากเท่าก่อนตามมาละหายมันบานตะเจี๊ยดเลยโอ้ยมสนอนะในไทยนี่เนี่ยได้เมียนมาเส้นตะเจี๊ยดใบจีมอปราบขยมทาโดยจีมันละอครบยางเตยนี่จีการรมลึกดอกขยมเอายืงแจ๊บบางพเนจรบางปัญญาเจ็ดพิจารณาทาตาระบอได้ยืงกำปองแต่เคยได้ยืงกำปองแต่ตะตูบานนี่หนึ่งระบอได้เปรียบบานบังเกิดมวยนาเมียนประโยชน์ให้มวยนาสดสำหรับยืนยังเคยเนี้ยยังบ่ยงแต่ตามคอบอดประตูพงปรองทำประองบังการตีไม่พันได้จอกพันได้ยังดาวในเชียร์บอลเนี่ยนะให้ทอมมาเชียร์ได้ยังบานเคยเชียร์บอลนะคือเชียร์บอลเพื่อจะมันเลิกมาดองด้วยแต่หายจังก่อนนั้นเลิกติดดำไปวงโอนเมียนมูลธาตุของการพิจารณาปนอสมอกุลแล้วสมตือมือคอตีนสมเตวิวรณะจมูกดอกบัวคอประปีบาทไรไหมวิวรณะจมูกดอกบัวคอประปี

ดำนั่งปีทานโซ่สำหรับยื่นถึงออกนี่หนึ่งใบยื่นออกทัวตามยื่นบัตรบองชีวิตชีวิตออกก็จะส่งเจ้ารวมอาจมวยขย่อมกลายนู้มาออกขย่อมเคืองเทวดามวยเดียดจอบปีสถานโซ่มาออกมีนอมนายอย่างทอมหาวิเศรษฐ์ละอ้อรบเทวดานู้ก็บมพลูพายใดเทวดานู้ผมพลื้อลางได้สมเลงอย่างคลั่งท่าครองบาบิลอนโดยเจียทอมบ้านระลุมฮาวิบ้านระลุมฮาวิก็ตรลอบเจียลำเนินในปุอระเจียกันแรงระบบอัดเตียงวิตเนียนอาศัยนังอัดเตียงสัตสลับอาศัยกัวกเปิมBabylon ระลมบ่ายังในขนองตีกรองนู้นั่งเวรระลมยังสลับปัตย์พะฮาบัมปองทักขี้มัดดังครองบาบิลอนเตะขี้มัดสกอว์บาบิลอนยังมัดดังบาบิลอนหน่อยนะบ่ายังทัวร์เซิร์ชขนองกูเกิลยังเร็วขึ้นบาบิลอนในขนองประเทศอิหร่านปัจจัยอดมีนมนุษย์ในบาบิลอนสับตั้งไงบีพรูวิรลุมเฮาอยู่ชนำเฮาปัจจัยเอาไว้ยังอ่านขนมบีวรณะนิเยอมปีอนาคตเยอะสวีนมันนิเยอมปีบาบิลอนจิตติกรองในอิรันปัจจัยปราติกรองโนจีสัญญาอมปีเรื่องสมัยจงคราวสิ่งที่เราเกิดอยู่ตาบาบิลอนมีในเอบาบังปอนบาตโลกบัตชมพูดอกมวยชิมวยขย่มโลกบัตชมพูดอกมวยนังคอพรมบุญโลกบัตชมพูดอกมวยนังคอพรมบุญคนนี้ถ้าได้หัดนี่บางทีก็หาชมว่ากรงนู้ท่าบาเบลปีพรุ่งในที่นู้พระยโฮวาตรงบางปมเพียนพิศาโลเกติงอ้อหายกันทอดกุมสมเติร์กชมว่าเพียนนู้เกย์ปีตีนู้ตอครบเลอภายในกมชัดกมชายเกย์ปีตีนู้ตอครบเลอภายในที่กรองนี่มีในไอ้ไบเบิลไบเบิลจีกันไลน์มีเปียบจบอกจบอลไฮเวย์วีกันไลน์มีเปียบจบอกจบอลปีพรัวเปรียมาร์กดอลตีครองนู้นังพลับโดยพิซาเกย์สำหรับคีตำเนตตนองชมวยขณีออดบ้านให้ไว้เพรทเวนู้ปีพรัวมนุษย์ในตีครองนู้เกย์อัดจังตามเพรกีจังทเวตามเจ็ดเกย์นังเกย์สานซองตีครองมวยมีนอาคีดอกปัวกิจองสานซองระหดโดวิโจขนมปปอกปีพรัวกีทาบาเพรียจองบมพลายภายในทิศได้สาอัยลิกตึกกีมีนขันลายลางเลือดตึกนึงเกยอัยชเนียเพรียเพรียขังชมวยเกยเพรียจอมาวนึงพลาปเดอร์พิศาระบกเกยดอกเกยขังชมวยขณีปีพรัวกีอัจเชสดับตัววิ่งถมาวนั่งกีบไบค์เนี่ยนั่งกีเตอร์เป็นกลายในภายในยืนอันนี้จีบบาเบลกลายบาเบลนั่งกลายที่กรองบาบิลอนขนมเพรคัมพีจมวยเนี่ยกลายตะมวยบาเบลกีเดอร์เตอร์บาบิลอนส่วนบาบิลอนจีกลายทลับเมียนพีกทรบอทรบอลนั่งกล่าวมาบาบิลอนจีกันไลงบังคมอายมนุษย์ทวายบังคมข้าพลอยระบบเปรียปียังมาดอเปรกมปีวิวรณะ